0: ก็ลองละยอยนี่กจูบับกิจองพีกันเนกเวกอองกุมเนี่ย Hello RJ That girl is suffering from cough It's me Kong Kong Dhar Okay thank you so much Kong Kong for your answer Another one reads กะลัดยอปังนามากะเคลมบามเอฮากะตากะคาวายตะคุบเลชบุนกันเนนีบาเด้งเมาตารีมอตะคุบเลชบุนบาเด้งนำตาตุกจูบับกิจองพีกันเนกเวปัดกอง Hello RJ RK กิสงิอุบเลยบสุกบักมันยาพีบัดบัดับกระไฮกิจิงกะคูดะกะจิงไอเอุบเลยทรายกันรัดนะดรองRJ กะจูบับจองากะลองเลเซกะตากะคณะกะดิตังกะชากัดบักเวปัดกิบามกิจิงบามกิบะบุนจัดเลเซกิตากิจิงบามกิบลาซานากะตากะดาวกิยอปังนะอีกองดีสุดสิ่งนี้ตอบคุณเลยชิบุนกองดีสุดสิ่งนี้นำตาตุกจูบับกับจองพีกันเองก็วัยปัน Good afternoon RJ RK งาเต็งกันอ่องยอดเดย์บักตากะขณะกลายยอดอียากรุคอมเชตฮักตากะจิงข้าวไว้กันคุณเลยชิบุนอีกองเอ็มเสลียงตอบคุณเลยชิบุนกองเอ็มเสลียงนะก็เป็นตากันเองก็จูบับกับจองพีที่กันเองก็เมสเซจปัดกองไอเบียงยากับจิงเกลีที่นักเป็นตาอินเน่ปลอกจีบปานเบียงยากับจิงเกลีปนำตาบารอกปลอกมั้งคือเบสงับฮากันเองก็ปอร์ยากันเองก็โปรแกรมมั้งเป็นชิมเป็นตาลังกันไอเบียงไซนี่ก็จิงกลีบัดกุมจุกันไอ้บัดก็เห็นเลยนี่ก็จิงแอรับขณะว่าฟินยาสุนทรมอบันคำย่อช่วยๆแต่ก็จุบับกับบันไดคำกลอยมอแต่ก็ลองกุมเนี่ยก็เวกขณะก็เล็ดชะก็จิงขวายสิงค่ะจองกับปาร์ล็อกเฮนรีกลามีกลอยเนาะบารอกกิเล็ดชะก็ตากะบารอกกิบัลเล็ดชะก็ตากะจิงขวายกิลายย่อปังฮัดยินกะตาลัดเนาะกะตากะเวกขณะกุมหนุน้องเบียงก็เวกขณะก็เล็ดชะก็จิงขวายสิงค่ะจองกับปาร์ล็อกเฮนรีกลามีกลอยเนาะบารอกิบัลเล็ดชะก็ตากะจิงขวายกิลายย่อปังฮัดยินกะตาลัดเนาะกะตากะเวกขณะKum no. Yes, my dear friends, the riddle in today's edition of Fun Unlimited is A girl attends her friend's birthday party. She leaves early. Everyone else at the party got sick except her. How or why? Yes, my dear friends, you can send your answers to this number 9485102311. The correct answer will be revealed at the end of this program. Okay. Now, here's a small hint I'm going to give you, my dear listeners, and that is, it is something that they ate. Can you give me the answer or can you name me? What is it that they ate that made them sick and that the other girl didn't get sick or the friend didn't get sick? Hoi perlok kene kalong ke jingi harap nak liang jangan. Mau ben ai pi wak nang opin yiyo ben ai ke jubab ke badai ke day ha ke bam. Mau jong kini ki perlok ki belit ha kene ke jing hawai. Tika ai kata ke bam ke bekia bam ba ke yiyo pang no lat no ya kata ke wika kena ke belami kloy no na kata ke jing hawai sengi ka. Di perlok pilak ben pai ke jubab ke jong pi sengi o new number ken dai sao perasan iwe not ala iwe iwe. Di perlok kat bakanang ap syusyuk ke jubab ke jong pi ting niya sengap syusyuk ke ni jing rai tang hoksi spalai poin rio megahertz.
1: जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा, who is he?

0: ันพายบัดบุกะเวบัดพีกุมกะรสิบกะบสุกบา
1: พีเตบกะเออมดันกามีกิกดกิสลาฮักกันเอกจึงวันจงโ
2: อดิลาดังอมดอนให้ยิงปาน
0: วัดกุสลายลาดังกะยิงจงพีกะคังตะลาอีบีเอลโออินบุเอกะฟอร์มฮับบุกะจึงคังจงพีอินวันคมีฮัดดูไลเซียนบัดวันลุมยากาพีละบัญชุพวนรูบัดอี
2: อเดกะตาเตกะบสุกบาเปลียงกุมนงอันนี้กันดูนี่โยจิงติบสพังจงอี
0: พวนเฮาอุนัมบายารับอยากกินน้องแทบโวตอีเวคันไดซันนวดบอมดันกัมเซียวดาวน์โหลดอยากกับโวเตอร์เฮลป์ไลน์แอปและนี่เป็ดออนไลน์หากับ voters.eci.gov.in พิลารูบันเป็ดนาก www.ceomegalaya.nic.in
1: กะจิงคังจงพีกะสุรจงพีกะโวตจงพีวัดดูอยากกะลาวลัมชะพีดาวชีฟอิเล็กทรอลออฟิเซอร์เมกาเลีย

နေရီကအာကာရှ်ဗာနီ FM ဂျောင်ပီနော်ရှိစပါလိုက်ပွင့်ဟန်ရီမဂါဟတ်ဘီလာပညစငိုရုယဘာရိုကီပရိုဂရမ်ကီဂျောင်ရဲ့နကာအပ်နျူးစ်အွန်အဲပရနော့စငါပီလေယောစကွန်မန်တန်ယကီခူဘော်ဟာကတင်ဂါရိုကီလာဝန်ချီပီနကာအာကာရှ်ဗာနီရှလောင်ကပေါ်မန်တာဟာကဘတ်ဂျီစတူဒီယိုကဂျောင်ရဲ့လတ်တပ်ဟီဆန်လာဟန်ရီယိုရှိပဝါဟီတက်တင်ငင်းစဒန်နော့ယာကပရိုဂရမ်ကဘဂျူဝန်မန်လာကဂျန်မီဘန်ပန်တမ်ရှိဘွန်လီကီဂျင်းရိုင်ဘင်ဂျူကလေအလန်ကီဂျင်းရိုင်ဖရင်ကွန်ဂျူကီဂျင်းရိုင်ဟင်ဒီနဒူကီဘခမ်ချใจใจอยากกินบะคำเฮ็ดรู้นะก็มันตอบเป็นสูตรนัดอยากกินกับจันมีดกับจอมพีบะฮะกินกับปอร์งอะไรบูฮังนี่อาร์ตลิชกินจิงไรน์กินพลิมินดีบันสบุตรดัชบุญพากินจิงไรน์พาริงรู้กินบังอะไรเป็นละยังไงนุบังนี่รำตาจอมพีวิจิกันพี่นันฮะกินกับจันมีดบังไงอาร์จีสคาร์เลตงาพี่ยังสมภาษาชีเซียนยูพีบาร์โรลังชักกับโปรแกรมอีซี่ดรายฟ์งั้นแสดงฮังนี่ดักกินจิงไรน์กับพลิมบาร์ฟีบันบุตรดักกินจิงไรน์นะกับพลิมเพร์เฮราเฟรีบันซาเป็นบุตรปัตตากะตุกันลิกิจิงไรพาริงดิเนี่ยอับัตสงับบังไงอาร์จีสคาร์เลตฮะกับโปรแกรมอีซี่ดรายฟ Beautiful and a pleasant evening once again to all my dear listeners. You have just heard the news in Garo. It came to you through the airwaves of Akashvani Shillong. And we're right back here in the studios of Akashvani FM Jompi. This is your RJ Scarlett. The clock by the studio has struck 6:16 in the clock. So let's begin the program. Easy Drive that comes to you daily. And of course, it is a program where we play uninterrupted music for your listening pleasure. So I'm going to begin here with two songs from Bollywood movies, and I do also have here lots and lots of English songs ranging from love songs to R&B to country and so much more. So stay tuned with your RJ Scarlett. I hope that you will enjoy my playlist for this evening in the program Easy Drive. This is the station FM Jompi on 103.6 MHz and on the app News On Air.

ฮากระทบแทบวูดบัดบันเป็นติกนาบากิได้ฮอกกิดองช่องชนองจงกะรีกินทุบยากิบอมได้ฮอกบันรุ่งฮากระทบแทบวูดอันสแวงเนาะกะจลาเมฆาลัยยามินตากะดอนดาอาร์ผู้ไล่ลักสาวผู้คันได้ฮะจาร์นริวสปะสาวผู้สันงดกินองแทบวูดฮาดุมินตาดาขัดไล่ปอยพระผู้คันได้เปอร์เซนนากะจิงดอนบริวละละบันเป็นรุ่งฮากิคอร์คอมพิวเตอร์กัดกุมกับจิงติบบลายโยนักออฟฟิศจงอุชีฟอิเล็กทรอลออฟฟิเซอร์ดาไลฮจาร์สันสปะสันพวยงุดกิบูดเลเวลออฟฟิเซอร์สบีเอลโอลาบุฮักเลงกัจจาฮากัจจลาเมฆาลัยนักบินตากิจิงลุมจิงเฮนบัดอีเวย์อีเวย์อีบีเอลโอลาบุดันเรียวสปะอันริพวารงุดกิอิเล็กเตอร์กัดบากัจิงซามยากิอินดูเมเรชันฟอร์มดาอีเวย์อีเวย์อีบีเอลโอคันลองดาซาวสปะพระผู้สาวตลีกันเอกเด็กอากาศวันดิฉลองกับบ่าวลำชพียากคูบอร์กาสอร์การเมฆาลัยกาลารายบันปรึกิงติงเอยากจิงขยีมาซีบีอันฮักกิขับปุ่ดจงกับอินเดียบัดบังลาเทศดากับบุยากิคินฮุนบักรปังจงกับดิสตริกบัดบันบุรุยากิจักาบันเป็ดถูฮักกิบบุนตุลีกิจักาบัดบันเป็นทมายยากิรุกอมเป็นยัดกัดกุมกับ Standard Operating Procedure SOP หากบายเดย์บัดกับจิงโยกเกมยากิมาซีนักเตะกับจักรยากเตะกับไรลาเด็บบันไรดังเช่นฮัดียนกับจิงยังจงกิเฮกับบอร์เป็นยัดเลมบัดกับตนัดจงกับอดีมัลฮัสบันรีบัดเวเทนรีเลมบัดกับตนัด Border Security Force BSF บลาเป็นยัดเดอะอุมินทรีกับตนัดอดีมัลฮัสบันรีบัดเวเทนรีอุบะซันบอร์ชุไลHagajing yalang, layadon lang, dau Inspector General jongka BSF, Meghalaya Frontier, ringkat kihe sorkar na baro artuli kitnat. Uba shulai ulayatho, bagajing yamir jingmut ketemu, halor kumno ban penklan ya kibor trekam jongka jela, kabalabu da kisantuli kicaka, halor gajing trekam, bat penyaj, ya kimasi bayokkem,Batru dagajingnya terilang ketenat BSF kipulit kejela Meghalaya ringkat ketenat veterinary. Unong lam ketin ke India se Vietnam hene kesengi ulayatuh baya kamet pasak jong kikat sangut kinong India kibaladuk no ya gajing im ha gajing leng shop kaling hendian kesengi hajan kedaulan nong Phu Quoc ha Vietnam lapha sya genong ba Ho Chi Minh.Leng ba kilat patai kubor, unong lam ketien ulayatu bahadin baladep ban pendep ya gajing tokit badai ban pendep on sapakno ya gamet besak jongki sya India. Ka Department of Administrative Reforms and Public Grievances DARPG ringkat gajing yatrelang ke sorkar Meghalaya kan penlong ya ke National Conference ba arsni lenter halor ke Next Gen AdministrativeBut e-gov reforms, ha kakat lai bat kat saw terik unaitung ar hajar ar pun riu hangani hasilong. U Menteri Kesorkar Pedeng u Dr. Jitendra Singh lem bat u Menteri Rongbak Gajela Meghalaya u Konrad K. Sangma kin saai jingkren ha kesini sedang. Ka Nivedita Shukla Verma kabadei ka Secretary Chong ka DARPG bat u Chief Secretary u Dr. Shakil P. Ahmedรู้กินไอยากิจิงเกรนบักรปังฮากเตกสงีออนซาดอนดับปาลัดไลส์ปะงุดกินองเยชิมเบนตากันทุบยากิเหตุสอร์การนักสอร์การเคมีบัดสอร์การเจลลากิดิสตริกคอลเลกเตอร์กินองซานเปิร์เทยเลมบัดกิริวเชมพังนักกิตนัดบัพเพอร์เพอร์รู้กุมจูกินยดอนลังฮากเตกสงีฮากจิงยลังออนเป็นอียากินองยากาคุสนามพีเอ็มอวอร์ดกับ National E-Governance Award Project กิคำบัตบิดนากจลาเมฆาลัยบัตกินองครชานกับ DARPG นากิทานชเตยลำอิงีกรีกับพังประเด็งกับบักันทบยากิรุคอมเตรคำดากิกอร์ทมายกับ Cyber Security กับกอดกักยะกับ Public Service Delivery กับปูเลพุทีบัตรุกับจิงกันเตียวยากินองกันดองKaskulba University of Science and Technology Meghalaya, USTM, ringkat kajing yatrelang bat kashiksha sankriti utan nayas, Meghalaya